Flex Flex 104.5 เธอบอกให้ฉันไปเจอคนที่

0: Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: นใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
3: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-pop พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand

The Night is Frozen ฮาโลวีนนี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิ้นโบกี้ไลออนมัสบีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน UR Boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Life and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ทุกคนเลยนะครับ8โมงกว่าๆแบบนี้ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วนะฮะวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่13ตุลาคมด้วยนะครับต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนเลยนะฮะสำหรับใครนะครับที่อยากจะฟังเพลงอะไรในเช้าวันนี้นะครับก็แนะนำเพลงเพราะๆขอเพลงกับ FJ ต้นเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับและสำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปนะฮะซิงเกิลจาก Asia 7นะครับกับเพลงสาธุนะครับเพลงนี้เขาก็ได้ร่วมงานกับปลายกนกพรด้วยนะฮะต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับต้นก็จะมาจัดเต็มนะฮะจัดเพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับในวันนี้ยาวๆกันไปเลยนะฮะไปจนถึงบ่าย2เลยครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: และตอนนี้นะครับต้นก็อยากจะชวนทุกคนมาเปิดโหมดความหลอนใจกลางสยามสแควร์นะครับบอกเลยว่ามันใกล้เข้ามามากๆแล้วนะครับไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆนะฮะกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศการดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดอันดับ1ในประเทศไทยนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียวนะฮะมาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์นะครับนำโดยเบนซ์ข้าขวัญบูมสหรัฐเด็กซ์ไดมอนด์นรกรกู๊ดมูดไอซีคิสเมทเลเวลมางชูการ์แอนด์สไปซ์เทสทิกเกอร์ติดตามไลน์อัพศิลปินทั้งหมดนะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ Facebook สยามฮาโลวีนและ Flex Connect นะครับแล้วมากรีดมาวีดให้สุดเสียงไปพร้อมกัน30ตุลาถึง1พฤศจิกายนี้ที่สยามสแควร์นะครับขอขอบคุณ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู ดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
1: ก็ชิบหายอ่
0: ะข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
1: โอ้ I love it
0: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
2: Flexlink recommended. Recommended. โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ส่งท้ายชั่วโมงแรกของต้นนะครับไปด้วยหนึ่งเพลงที่ชื่อน่ารักมากๆเลยนะครับตุ๋ยดุ๋ยนะฮะซิงเกิลจากเย็นเต็ดนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงเรื่องราวของการแอบรักนะครับใครที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์เฟรนด์โซนนะครับต้องฟังเพลงนี้เลยนะครับเป็นการเสนอมุมมองแบบสุดกวนแล้วก็สนุกมากๆด้วยนะครับ FJ ต้นจัดให้แล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Lake Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เวลาเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับบอกเลยว่าในชั่วโมงหน้าใครที่กำลังรอฟังเพลงของ Baddie C นะครับต้นจัดให้แล้วกับเพลงนี้ฮะ

0: ฝันถึงแฟนเก่าจาก3 Man Down นะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้จัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 เจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: กอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
9: ว้ายกอบกอบ
8: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมนพต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: มาแล้วนะฮะ FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆให้กับชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันต่อนะครับจัดเต็มตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะฮะ10เพลงเพราะต่อเนื่องแบบไม่มีโฆษณามาคั่นด้วยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก First Anuwat Featuring กับ C9 นะครับกับเพลงยินดีเสมอถ้าเธอได้เจอคนที่ดีกว่านะครับและ FJ ต้นก็ยินดีเสมอจริงๆนะครับที่จะมาบอกข่าวดีให้กับชาว Flex ทุกคนนะครับให้รีบไปสะสมการฟังนะครับแล้วเปลี่ยนเป็น Flex Coin กันได้เลยนะครับเพราะว่าเดือนนี้ Flex 104.5 เปย์ให้ทุกคนเต็มที่แน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายคอนเสิร์ตนะครับห้ามพลาดเลยกับบัตร Enchanted Face 2026นะครับความสนุกในค่ำคืนสุดหลอนกับศิลปินสุดฟินอย่าง Buzz Because of You ไอชาย Bilkin และ Bogie Lion เป็นต้นนะครับส่วนใครที่เป็นสายช็อปนะครับก็ห้ามพลาดกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada นะฮะเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่โหลดแอป Flex Connect นะครับโหลดฟรีนะครับแล้วสะสมการฟังมาร่วมสนุกกันได้เลยครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกรีเควสต์เข้ามาด้วยนะครับและ FJ ต้นก็ใจดีมากๆนะครับจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะซิงเกิลจากบีมวรนันท์นะครับกับเพลงห้ามน้ำตานะครับสำหรับใครที่ยัง move on ไม่ได้นะครับยังไม่สามารถลืมความรักครั้งที่ผ่านมาได้นะครับไม่ว่าเวลาเนี่ยจะผ่านไปนานแสนนานขนาดไหนเราก็ลืมคนคนนั้นไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับ FJ ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้เลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: สำหรับเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้นะครับแล้ว FJ ต้นยังไม่ได้เปิดให้นะฮะต้นบอกได้เลยว่าต้นไม่ได้ลืมนะครับแต่ว่าต้นจัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้ว3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนฮะ

0: รอเลยนะฮะ3เพลงนี้ได้ฟังกันแน่นอนหลัง10โมงที่ Flex 104.5 นะครับและตอนนี้ต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie เอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ็นอีกหนึ่งเพลงที่ต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงโปรดของใครหลายๆคนเลยนะครับซิงเกิลจากซีซั่น5นะฮะกับเพลงอยากอินเพลงรักนะครับเพลงนี้เนี่ยเขาก็ได้ร่วมงานกับ No One Else ด้วยนะฮะเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็มีข่าวดีมากๆมาฝากทุกคนเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดกรุงเทพมหานครนะครับก็สามารถคว้าอันดับที่1เมืองที่ดีที่สุดในโลกในปี2026นะครับหรือว่า The Best Cities in the World 2026Readers' Choice Awards นะครับด้วยคะแนนสูงถึง 97.14 คะแนนเลยทีเดียวนะฮะก็สามารถเอาชนะเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีสไปได้ด้วยนะครับสำหรับแลนด์มาร์คที่สำคัญนะครับที่ตอกย้ำความสวยงามของกรุงเทพมหานครนะครับก็คือพระบรมมหาราชวังนะครับวัดพระแก้วนะครับก็เป็นสถานที่ที่รู้จักกันดีนะครับความโดดเด่นของสถานที่เหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้กรุงเทพเนี่ยคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับที่กรุงเทพเนี่ยสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราได้อีกครั้งหนึ่งนะครับและช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณได้เลยกับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: Flex Flex Recommended This Week Kiss Come Kiss

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะฮะไปด้วยซิงเกิลจากเหมือนพลอยนะครับกับเพลงโลภนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงมากๆด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะครับชอบเหมือนพลอยนะฮะอย่าลืมเลยขอเพลงนี้กันเข้ามาได้เยอะๆนะครับเดี๋ยว FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันบ่อยๆแน่นอนกับช่วง Flex Recommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Lake Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: และตอนนี้ต้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้านะครับลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นสินเชื่อสำหรับนำไปใช้ชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงก์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระนานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำและผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับในชั่วโมงหน้านะครับทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับห้ามหนีต้นไปไหนเด็ดขาดเพราะว่าต้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงครับ

0: เลยนะฮะ3เพลงเพราะๆจัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วนะครับต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
2: ว้ายกรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: มีชีสอีกไหม
7: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: มาครับมาแววนะครับ FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนกันต่อนะฮะหลังจากที่เจอกันไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับ8โมงนะครับอยู่กันมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ยังคงอยู่ต่อไปนะครับไปจนถึงบ่าย2กันเลยทีเดียวนะฮะต้นก็จัดเต็มให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะ10เพลงเพราะต่อเนื่องเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากก้อยอรัชพรกับเพลงโคจรด้วยรักนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะอยู่กับ FJ ต้นใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับก็สามารถรีเควสต์เพลงกับต้นเข้ามาได้นะครับเข้าไปเลยที่แอปพลิเคชัน Flex Connect พิมพ์ชื่อเพลงกันมาได้เลยเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: และสำหรับตอนนี้นะครับบอกเลยว่ามันใกล้เข้ามามากๆแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับพี่ต้นจะชวนทุกคนมาเปิดหมดความหลอนใจกลางสยามสแควร์นะครับไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนนะฮะเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดอันดับ1ในประเทศไทยใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับมาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์นะครับนำโดยเอมแบดดี้ซีครีมสวงวาดยานินเฟวิกโฟกัสยานินเจลบอย2กล้าพันดีลาลาเต้หมีภูมิกแม็กนิรินเพอร์เซสพร็อกซี่สมุยแสนดีซาวซอสตีตี้นิชาพัฒและวิสนะครับติดตามไลน์อัพศิลปินทั้งหมดและรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook สยามฮาโลวีนและ Flex Connect แล้วมากรี๊ดมาวีดให้สุดเสียงไปพร้อมกัน30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่สยามสแควร์นะครับขอขอบคุณ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดยEscola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่
6: ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที14ตุลาคมนี้พบกับต้าอนาวินและยิว28ตุลาคมนี้พบกับ Summer Dress ฮาริกุมซาโบยและวง Late Night วงอินดี้จากไต้หวันบัตรราคา360บาทเท่านั้นที่ Lido Connect Hall 3กดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากมากมากมากจริงๆนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วนะฮะซิงเกิลจาก Gemini นะครับกับเพลงไม่มีวันนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงความรู้สึกของคนที่ต้องอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเคยทำผิดพลาดมาก่อนนะฮะและพอคิดได้อยากจะกลับไปแก้ไขนะครับมันก็สายเกินไปซะแล้วนะฮะ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับชาว Flex ก็อย่าลืมหาข้าวกลางวันมาทานกันด้วยนะครับและบอกเลยว่าต้นชั่วโมงหน้าต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะครับและก่อนจากกันในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกคนด้วยนะครับลองคิดดูง่ายๆนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตเต็มที่ได้อย่างไรนะฮะถ้าเราไม่มีความมั่นใจว่าจะมีใครคอยดูแลนะครับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตร่วมกับปามี่อยากส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านเพลงใจดวงน้อยนะครับเพื่อตอกย้ำว่าเราพร้อมจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคียงข้างคุณในทุกย่างก้าวนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นการร่วมมือที่นำความใส่ใจมาเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงเพื่อขอบคุณลูกค้าและแฟนเพลงทุกคนนะครับอย่าลืมส่งต่อของขวัญชิ้นนี้ให้คนที่คุณรักได้ฟังไปพร้อมกันด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยหนึ่งเพลงที่ต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงโปรดของใครหลายๆคนเลยนะครับซิงเกิลจาก Fellow กับเพลง Plow นั่นเองครับและสำหรับชาว Flex ทุกคนนะครับบอกเลยว่าตอนนี้โอกาสดีๆมาแล้วนะฮะรีบไปสะสมการฟังนะครับแล้วเปลี่ยนเป็น Flex Coin กันได้เลยนะครับเพราะว่าเดือนนี้ Flex 104.5 เปย์ให้ทุกคนเต็มที่เลยนะฮะสำหรับสายม่วนนะครับห้ามพลาดเลยนะฮะรุ่นรับวอเชอร์จากร้านสิงคานอีสานอิซากายะนะครับร้านอาหารอีสานฟิวชั่นสไตล์อิซากายะใกล้ BTS อารีทางออก2นะครับกับเซตปีกไก่ยัดไส้ทอดพร้อมเครื่องดื่มมูลค่า 1,000 บาทนะครับสามารถส่องเมนูและบรรยากาศร้านในคอนเซปต์โซเชียลสเปซวิดอีสานโซได้ทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยที่สิงคานอีสานอิซากายะนะครับและสำหรับใครที่เป็นสายช็อปนะครับห้ามพลาดเลยกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada นะครับเอาเป็นว่าใครยังไม่โหลดแอป Flex Connect นะครับโหลดฟรีนะฮะแล้วสะสมการฟังมาร่วมสนุกกันได้เลยครับ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
5: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Gelalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
6: Flex 104.5

่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยอีกหนึ่งเพลงคลั่งรักจากโอมนิธินะครับกับเพลงเจ้าของรอยยิ้มนะครับใครที่เจอกับเจ้าของรอยยิ้มนี้แล้วนะครับ FJ ต้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะฮะและสำหรับในชั่วโมงหน้านะครับทุกคนยังคงอยู่กับ FJ ต้นกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับอยู่กันไปจนถึงบ่าย2นะฮะพร้อมกับ3เพลงนี้รออยู่ต้นชั่วโมงครับ Stay on

0: ังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้จัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับทุกคน
1: คุณกำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
1: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
1: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจากไอลาฟิชชิ่งกับ Anatomy Rabbit นะครับกับเพลงเหมือนเธอไม่เคยจากนะครับและ FJ ต้นก็ยังไม่จากทุกคนไปไหนนะครับยังคงอยู่ตรงนี้นะฮะเปิดเพลงเพราะๆอยู่เป็นเพื่อนชาว Flex 104.5 ทุกคนเหมือนเดิมนะครับจัดเต็มให้ฟังกันไปนะฮะ10เพลงเพราะต่อเนื่องเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะฮะต้นจะมาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุเขาก็ออกประกาศเตือนออกมาแล้วนะครับว่าในช่วงนี้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยก็ยังคงเจอกับฝนตกหนักอยู่นะครับในหลายๆพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้นะครับภาคกลางในบางจังหวัดนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างด้วยนะครับก็จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็สำหรับช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ FJ ต้นก็เป็นหวัดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับชาว Flex ทุกคนด้วยความเป็นห่วงจาก FJ ต้นนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยครับกับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: เมื่อเพลงรักมาบรรจบกับลมหนาวแรกของปีในเทศกาลดนตรีที่รวบรวมเพลงรักไว้มากที่สุดใหญ่ที่สุดในสวนผึ้ง Season of Love Song 16ปีนี้น้องแกะอยากชวนคนที่มีรักทุกคนมาพิสูจน์หมู่มวลความรักท่ามกลางลมหนาวขุนเขาและเสียงดนตรียันเช้าพบกับสิงโตนำโชคดาอินโดฟินบูรินโบกี้ไลออนลิปตาสแตมซิลเฟลโล่เฟลโล่ฟักกลิ้งฮีโร่มัสคิเทียสเดอะพาร์คินสันเทนลี่เบิร์ดมีนและฟูสเต็ปพบกัน21พฤศจิกายน2569เวเนโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ All Tickets ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Season of Love Song ทุกช่องทางออนไลน์

0: จัดให้ฟังกันแล้วนะครับก็มีหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงสุดๆไปเลยในตอนนี้นะครับซิงเกิลจากเย็นเต็ดนะครับกับเพลงตุ้ยดุยนะครับก็เป็นเพลงที่ชื่อน่ารักมากๆเลยด้วยนะฮะสำหรับใครที่กำลังตกอยู่ในสถานะเฟรนด์โซนนะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยกับช่วง Flex Recommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Lake Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เผื่อแป๊บเดียวก็ใกล้จะบ่าย2โมงแล้วนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นในวันนี้แล้วด้วยนะฮะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้นขอส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นมาดูแลชาว Flex ทุกคนกันต่อนะครับพร้อมกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นทิ้งท้ายเอาไว้ให้ดูได้ฟังกันต่อต้นชั่วโมงหน้านะครับและตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วครับหมดเวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

นี่เห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: พนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ซิงเกิลจากเคลียร์ X กับแบงค์ปรีตินะฮะตัวร้ายส่งท้ายกันไว้ในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาแล้ว F จากญี่ปุ่นมารายงานตัวนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคมนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับหรือว่าวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะฮะก็มีหนึ่งอย่างเวลาวันหยุดนะครับก็จะเป็นข้อดีเนาะเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนคนไทยด้วยเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางนะครับก็คือทางด่วนขึ้นฟรีทุกคน wow. วันนี้นะครับผมมีทั้งหมดเนี่ย3สายด้วยกันก็จะเป็นทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับมีทางพิเศษศรีรัตน์แล้วก็มีทางพิเศษอุดรรัตยาเผื่อว่าจะมีใครแพลนเดินทางไปไหนวันนี้ก็ขึ้นทางด่วนกันได้เลยนะครับขึ้นฟรีนะทุกคนเอาล่ะแล้วก็เดี๋ยวอยู่กันยาวๆนะฮะฟีลไหนไวบ์อะไรวันนี้อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้ตลอดเลยนะที่แอป Flex Connect ของเราครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avisen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: หนึ่งงานนี้ที่ก็ย้ำกันทุกวันเพราะว่าไม่อยากให้ชาว Flex เนี่ยพลาดกันจริงๆนะฮะอยากชวนทุกคนมาเปิดโหมดความหลอนด้วยกันกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครที่สยามสแควร์นี่แหละศิลปินต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกัปตัน RCP นะฮะหนุ่มๆ Circle พี่จี๊ป Lady ปรางโมบายนนทนนโอบนิธิพิกซี่ภูพาเวลเพนท์แพรซันริสานริสารูฟท็อปซาร่าซาโรล่าเตมีเดอะโครคลับส่วนใครอยากจะรู้ว่าศิลปินมีใครอีกติดตามไลน์อัพทั้งหมดแล้วก็รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook ของสยามฮาโลวีนแล้วก็ Flex Connect นะครับ3วันเหมือนเดิมเลย30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่สยามสแควร์ขอบคุณด้วยนะฮะ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avisen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืม B and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร 4,500 3,900 3,200 2,800 และ 2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกช่องทาง
1: Flex Recommended.

0: เวลาที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะฮะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยทำร่วมกันโมเมนต์ที่เคยยิ้มด้วยกันมีความสุขด้วยกันเนี่ยบางทีน้ำตามันก็จะไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยทีเดียวในงานส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับเป็นซิงเกิลใหม่จากศิลปินสาวเสียงใสบีมวรนันท์นะครับห้ามน้ำตาและนี่คือ Flex Recommended
1: Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: บ่าย 2:57 นาทีอยู่กันท้ายชั่วโมงนี้กับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 บรรยากาศวันหยุดนะครับก็ชิลๆกันไปชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อพร้อมกับ3เพลงนี้เลย

0: รอฟังได้เลยนะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 สำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
3: ์ว้าวกรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: ลิโดไลท์เฮาส์เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที14ตุลาคมนี้พบกับต้าอนาวินและยิว28ตุลาคมนี้พบกับซัมเมอร์เดรสฮาริกึมซาโบยและวงเลดไนท์วงอินดี้จากไต้หวันบัตรราคา360บาทเท่านั้นที่ Lido Connect Hall 3กดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
5: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
1: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: บางครั้งเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วกับการแอบรักใครสักคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่เขาเชื่อใจให้ความไว้วางใจนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเต็มใจในการเก็บอาการแอบรักนี้ไว้ในใจคนเดียวโดยที่ไม่บอกให้ใครได้รู้กันเลยนะฮะงานจากอิงวรันธรฟีเจอริ่งกับเฟลโลด้วยแอบรักได้สมบูรณ์แบบซึ่งก็เพิ่งจบไปไม่นานนะครับสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของคุณอิงเนาะจัดวันเดียวตรงกับเพื่อนซีอย่างนนทนนท์เลยมีการแซวกันไปแซวกันมาข้ามเวทีกันด้วยนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ที่มันน่ารักมากๆเลยนะคู่นี้นะครับผมเอาล่ะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่วันชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะวันหยุดที่หลายๆคนก็น่าจะอยู่กับบ้านหรืออาจจะออกไปหากิจกรรมทำไปนู่นไปนี่กันส่วนใครที่อยากฟังเพลงชิลๆก็รีเควสต์เพลงกันมาได้เลยที่ Flex Connect นะครับผมขอบคุณด้วยนะฮะมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางคุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
2: โอ้ I love it
1: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
7: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
8: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
9: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

ดียวจบ ครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางBig Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMeThailand

0: Not in the mood จาก8หนุ่ม Level ครับผมและนี่ก็เป็น Title Track จากอัลบั้มแรกของน้องๆด้วยนะครับที่มีชื่อว่า Mood นั่นเองเอามาส่งท้ายชั่วโมงนี้กันกับ Flex Recommended ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากFlex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชั่วโมงหน้ากลับมามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะแหมเมื่อกี้พูดถึงนนกับอิงไตก็เลยมีนนแฟนรีเควสต์เพลงเข้ามาจัดไว้เรียบร้อยแน่ใจไหมจากนนทนนเดี๋ยวรอฟังได้เลยใน1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้เราเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อนะครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: นี่เห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า

ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็น

0: งานจากศิลปินเจนซีมากความสามารถอีกหนึ่งคนนะฮะน้องปันสอนนวัดกับที่เดิมนั่นเองซึ่งประมาณสัก 3-4 วันที่ผ่านมานี้เองนะปันเขาเพิ่งจะมีการปล่อยซิงเกิลใหม่กับ The Choice ออกมาด้วยชื่อเพลงคือโดนมากๆเขียวเหลืองแดง wow. แค่ชื่อเพลงก็ปังแล้วนะฮะยังไงเดี๋ยวจะเอามาเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนเอาล่ะจะไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงนี้นะครับ FJ ญี่ปุ่นก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยสำหรับชาว Flex โดยเฉพาะเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยรีบไปสะสมการฟังในแอป Flex Connect ของเราแล้วก็เปลี่ยนเป็น Flex Coin นะฮะเพราะว่าเดือนนี้เราเปย์ให้ทุกคนแบบเต็มที่มากๆใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตนะฮะห้ามพลาดกับบัตร Enchanted Fest 2026ความสนุกในค่ำคืนสุดหลอนกับศิลปินสุดฟินอย่าง Bass Because of You I Shine Bilkin แล้วก็ Bogey Lion ด้วยส่วนคนไหนที่เป็นสายช็อปนะครับห้ามพลาดเลยกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada นี่นะฮะเอาเป็นว่าใครยังไม่มีแอปโหลดเลยโหลดฟรี Flex Connect ของเราแล้วก็สะสมการฟังอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆด้วยนะครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: Flex Flex recommended this week
1: Moonlight Bad DC
0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: หลายครั้งที่เราทำอะไรไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับมารู้ทีหลังว่ามันผิดก็เมื่อสายเกินไปซะแล้วนี่คืองานใหม่จากหนุ่มเจมินายไม่มีวันแฟร์จาวใน Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ใครที่กำลังเหงาอยู่เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อแน่นอน

0: มี3เพลงนี้มารออยู่แล้วนะฮะใน1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ตอนนี้อัปเดตข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 นะครับ
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmark
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
4: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
1: ฮ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ซิงเกิลจากอิงวรันธรกับจำไว้ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องนะครับเย็นๆวันหยุดแบบนี้13ตุลาคมที่ก็หลายๆคนน่าจะไม่ได้ไปทำงานแหละนะครับพักผ่อนอยู่กับบ้านแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ยังทำงานในวันนี้ให้กำลังใจทุกคนเลยนะครับผมแม่ก็ไม่ได้ทำงานเนาะรถก็เลยไม่ค่อยติดมากเท่าไหร่แต่อาจจะติดในบางช่วงหรือตรงไหนที่มีห้างรถก็อาจจะติดหน่อยนะครับอย่างแถวสยามก็ติดอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้มากนะเอาล่ะเดี๋ยวก็อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้เลยนะครับที่ App Flex Connect ของเราขอบคุณด้วยครับช่วงนี้มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe Avisen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: เตรียมตัวมาเจอกันได้เลยไม่อยากให้ชาว Flex พลาดจริงๆกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนครับผมเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดอันดับ1ในประเทศไทยเลยใจกลางกรุงเทพมหานครมาวีดพร้อมกันได้เลยที่สยามสแควร์มีศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์ข้าวขวัญ

0: บูมสหรัฐหนุ่มหนุ่มเด็กซ์ไดมอนด์นรกรกู๊ดมูดไอซีคิสเมดเลเวลมังชูการ์แอนด์สไปซ์เทสทิกเกอร์ติดตามไลน์อัพศิลปินทั้งหมดแล้วก็รายละเอียดต่างๆได้นะครับที่ Facebook ของสยามฮาโลวีนแล้วก็ Flex Connect ด้วย30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่สยามสแควร์เตรียมตัวมาหวีดให้สุดเสียงกันได้เลยงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วยครับเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ

0: เป็นเพลงที่ฟังแล้วก็หัวใจเป็นสีชมพูชมพูของหนุ่มคนนี้โอบนิธินะฮะกับซิงเกิลใหม่เจ้าของรอยยิ้ม Brightest Sky คือแพ้ทางแหละแพ้ทางให้กับรอยยิ้มนะครับยิ้มมาทีไรโอ้โหโลกสดใสโลกเป็นสีชมพูขึ้นมาทันทีเลยจนหลายๆครั้งนะครับอยากจะเก็บเอารอยยิ้มนั้นจองเอารอยยิ้มนั้นเอาไว้ดูคนเดียวไม่แบ่งใครเลยนะครับแล้วก็ MV ในเพลงนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยนะได้หนุ่มทีแล้วก็เวฟเป็น2นักแสดงดาวรุ่งมาแรงนะครับมาถ่ายทอดเคมีที่มันกลมกล่อมลงตัวน่ารักเลยทีเดียวลองไปหาดู MV กันได้เลยนะครับส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended เอาล่ะตอนนี้ใครที่เติม E20 อยู่แล้วนะครับขับรถเดินทางทั้งทีก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเครื่องยนต์นะฮะกับบางจาก E20 S Evo ตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดทั้ง S Duo Purifier แล้วก็ S Turbo Modifier ทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรแล้วก็เป็นรายแรกในเอเชียด้วยนะครับที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากแล้วไปเติมความแรงสุดคุ้มได้เลยที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศนะครับขอบคุณด้วยครับบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Lake Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: เรื่องของการออมเงินทุกวันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็ใกล้ตัวเราจริงๆนะครับใครอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่เพียงแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับผมฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทนะครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าเกิดอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าใครสนใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ล่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะตอนนี้เราไปเคารพธงชาติกันแป๊บเดียวกลับมาเจอกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 นะครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: บางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: รถคันเก่าจากอะตอมชนะกันส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ flex 104.5ก็คิดว่าเป็นเพลงที่หลายๆคนร้องตามกันได้แน่นอนนะครับอยากร้องเพลงไหนเพิ่มอีกวันนี้ request เพลงมาได้เลยนะที่ Flex Connect ของเราอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องนะฮะแม่ช่วงนี้หลายๆคนก็เริ่มดีใจแล้วเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ได้มีฝนตกหนักลงมาตามที่มีการพยากรณ์ล่วงหน้าเอาไว้นะครับพยากรณ์ก็คือการแบบว่าคาดคะเนอะไรแบบนี้มันก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่จริงๆฝนไม่ตกลงมาปุ่นถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะใช่ไหมแต่ก็ยังต้องระวังกันอยู่นะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวมันจะมีอากาศเย็นจากจีนเนี่ยเริ่มแผ่ลงมาแล้วก็ยังพัดพาความชื้นเข้ามาเติมด้วยแล้วยังมีร่องมรสุมนะครับที่พัดผ่านภาคใต้ตอนล่างทำให้หลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่ก็ต้องระวังกันนะครับและจากข่าวน้ำท่วมนะแถวๆบอกว่านครนายกฉะเชิงเทราอีกหลายจังหวัดเลยก็ยังท่วมหนักอยู่เลยนะครับก็ขอให้สถานการณ์ดีขึ้นเป็นปกติโดยเร็วที่สุดนะฮะ 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
2: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: หนึ่งงานที่เอามาฝากกันส่งท้ายชั่วโมงนี้เป็นซิงเกิลใหม่จากเย็นเต็ดนะครับตุ๋ยดุ๋ยลูเซอร์ชอบมากเลยเป็นเรื่องราวของชายเสี่ยวนะครับไปกินชายสี่ความจริงเธอไม่ได้ชอบหมี่อะไรแบบนี้โอ้โหคล้องจองกันแบบว่ามีความครีเอทีฟมากๆเลยและนี่คือ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
2: โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต

0: ชั่วโมงหน้ากลับมามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะครับแต่ก่อนจะไปฟังกันขอชวนทุกคนมาเติมฟีลกันหน่อยดีกว่าเป็นการเติมพลังใจกับผลงานสุดพิเศษของพี่มี่พี่ปามี่นะฮะที่จับมือกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสาดพลังบวกให้กับแฟนๆผ่านเพลงใจดวงน้อยเพลงเมื่อกี้นี้เลยถึงแม้ว่าแคมเปญดีๆที่ให้มิตรรักร่วมสนุกกันจะจบไปแล้วแต่ว่าความอบอุ่นนะครับยังมีให้ย้อนความทรงจำดีๆกันผ่านแฮชแท็กใจดวงน้อยถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดโปรเจกต์พิเศษชวนใจฟูครั้งต่อไปอย่าลืมไปกดติดตาม Facebook Page กรุงไทยแอคซ่าไว้ได้เลยนะฮะส่วนมิตรรักคนไหนรอฟังเพลงใจดวงน้อยอยู่ชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Gelalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

อนแรกก็อยากจะเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตเขาแต่สุดท้ายแล้วเขากลับกลายมาเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตเราเลยนะฮะคนที่โชคดีกว่าลัคกี้เออร์จากหนุ่มโอบนิธินั่นเองเปิดให้ฟังกันส่งท้ายช่วงนี้กันไว้ใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับรีเควสต์กันมาที่แอป Flex Connect ของเราได้เลยแอปของเราไม่ได้ฟังเพลงได้อย่างเดียวนะทุกคนแต่สามารถสะสมการฟังเปลี่ยนเป็น Flex Coin นะครับมาร่วมสนุกกันได้เลยเพราะว่าเดือนนี้เราเปย์ทุกคนแบบเต็มที่มากๆสายคอนเสิร์ตห้ามพลาดนะครับกับบัตร Enchanted Fest 2026ความสนุกในค่ำคืนสุดหลอนกับศิลปินสุดฟินอย่าง Bass Because of You I Shine Bilkin แล้วก็ Bogey Lion ด้วยสายช็อปก็ห้ามพลาดเลยกับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดราคาสินค้าใน Lazada เอาเป็นว่าใครยังไม่มียังไม่โหลดไปโหลดกันตอนนี้โหลดฟรีนะฮะ Flex Connect สะสมการฟังแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้เลย

0: กับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: Plex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ช่วงนี้ปุ่นก็อยากชวนชาวเฟล็กซ์นะครับมาเปิดโหมดความหลอนไปพร้อมกันเลยที่ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับกับเฟล็กซ์ 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนใครที่เคยมางานของเรานะครับก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งในประเทศไทยใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับผมที่สยามสแควร์นี่แหละศิลปินเยอะแยะมากมายมีกิจกรรมมีของรางวัลให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเอมนะครับบาดี้ซีครีมสวงวาดยานินนุ่มๆเฟวิกนะฮะโฟกัสยานินเจลบอยส์ทูกล้าพันดีลาลาเต้มีภูมิกแม็กนิรินเพอร์เซสพร็อกซี่สมุยแสนดีซาวเวอร์ซอสตีตี้นิชาพัฒน์วิสติดตามไลน์อัพศิลปินทั้งหมดได้เลยนะครับเพราะว่ายังมีมากกว่านี้อีกนะแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่ Facebook ของสยามฮาโลวีนและ Flex Connect ครับผมเตรียมตัวให้ดีสิ้นเดือนนี้เราจะได้เจอกันแล้ว30ตุลาถึง1พฤศจิกายนที่สยามสแควร์นะครับแต่งตัวกันมาแบบจัดเต็มได้เลยนะฮะเอาแบบหลอนๆกันด้วยขอบคุณนะครับ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Gel Aloe ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดยEscola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Abyssen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: ไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้มีเธออยู่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะฮะและนี่คือซิงเกิลจากเหมือนพลอยโลภหรือว่า more เชื่อว่าทุกคนเนี่ยต่างก็มีความกลัวต่อการสูญเสียนะครับรวมถึงความรู้สึกว่าเวลามันไม่ได้มีมากขนาดนั้นมันอาจจะมีไม่มากพอก็เลยมีการหยิบคำว่าโลภเนี่ยนะครับมาตีความใหม่ไม่ใช่การโลภในสิ่งของอะไรต่างๆนานาแต่คือความอยากจะเก็บเอาช่วงเวลาดีๆกับคนที่รักเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองและนี่คือ Flex Recommended ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: แน่นอนช่วงเวลาดีๆของเรายังไม่หมดลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อบรรยากาศคืนวันหยุดวันอังคารนะฮะ

0: แล้วก็มี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วด้วยเอาใจนนแฟมกันหน่อยนะครับแม่ขอเพลงเข้ามามีผลต่อหัวใจจากนนทนนเดี๋ยวรอฟังกันได้เลยใน1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตFlex Flex Recommended This Week เจ้าของรอยยิ้มโอบ

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Non-music
2: 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ไม่เป็นไรจริงๆซิงเกิลจากหนุ่มแจ็คกี้จักรินนะครับนอกจากจะเป็นศิลปินที่มีการปล่อยเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยตอนนี้แจ็คกี้ก็ยังอยู่บ้านของ GMM TV ด้วยเดี๋ยวต้องรอติดตามเลยว่าจะมีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันเมื่อไหร่นะฮะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับคืนนี้ดูแลกันบรรยากาศวันหยุดเนาะที่หลายๆคนงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมวันหยุดของฉันเวลามันหมดลงไปเร็วเหลือเกิน นี่แหละเขาว่ากันว่าเวลาแห่งความสุขแล้วก็วันหยุดมักจะผ่านไปเร็วเสมอนะครับก็คือไม่เกินจริงเลยนะแต่เวลาแห่งความสุขของเราคืนนี้ยังไม่หมดนะฮะยังเหลืออีก1ชั่วโมงที่เราจะได้อยู่ด้วยกันใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้เลยที่ Flex Connect แล้วก็พรุ่งนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ Work From Home กันแน่นอนเลยนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลมีการประกาศขอความร่วมมือไป Work From Home วันที่12 14 15ใช่มั้ยครับเพราะว่ามีการประชุม IMF World Bank นั่นเองแล้วก็วันที่16มีการประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษกันด้วยนะแต่อันนี้แล้วแต่บริษัทบางออฟฟิศอาจจะหยุดบ้างไม่หยุดบ้างต้องเช็คกันก่อนนะทุกคนไม่ใช่ว่าฉันหยุดไปเลย นะฮะอยากจะหยุดก็หยุดเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวหัวหน้าจะว่านะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free

0: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
0: Flex Leg Recommended

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากหนุ่มเจมินายนะครับไม่มีวันแฟร์จาวแล้วก็เป็นการร้องอะไรใหม่ๆที่เจมินายเองบอกว่าไม่เคยร้องแบบนี้เลยนะครับเป็นการ explore ตัวเองอีกมุมนึงให้แฟนๆได้เห็นแล้วก็ได้ติดตามกันด้วยเอามาส่งท้ายชั่วโมงนี้กันนะฮะใน Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Next Hour โดยแบบประกัน

0: Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: ใกล้จะ4ทุ่มกันแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าเกิดว่ายังไม่ง่วงก็อย่าหนีไปไหนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนพร้อมกับ3เพลงนี้ที่ขอเข้ามาจัดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

0: ูมองท้องฟ้าชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนนะใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5สำหรับท้ายชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: กรอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: Radio Drop ครบทุกเพลงฮิต10 45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop Music 10 Playing Hit 45 นาที

0: สักวันจะไม่แตกสลาย Dear Trauma จาก Freehand สำหรับหลายๆคนที่ตอนนี้กำลังผ่านวันเวลาที่มันยากลำบากอยู่ขอให้คุณลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งเร็วๆนะครับแล้วก็กลับมารักตัวเองอย่างเต็มที่เป็นรอยยิ้มให้กับตัวเองได้10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วในค่ำคืนนี้กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะชั่วโมงนี้ญี่ปุ่นก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยใครที่เป็นแฟนของ Flex ก็น่าจะฟังผ่านแอป Flex Connect กันบ้างใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มียังไม่โหลดต้องรีบไปโหลดกันเลยเพราะว่าคุณสามารถสะสมการฟังผ่านแอปของเราเนี่ยแหละแล้วก็เปลี่ยนเป็น Flex Coin นะครับเพราะว่าเดือนนี้ Flex 104.5 เปย์ให้ทุกคนแบบเต็มที่เลยสายม่วนเนี่ยบอกเลยนะครับว่าลุ้นรับวอลเชอร์ร้านสิงคานอีสานอิซากายะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารอีสานฟิวชั่นสไตล์อิซากายะนะครับใกล้กับ BTS อารีทางออก2กับเซตปีกไก่ยัดไส้ทอดพร้อมเครื่องดื่มมูลค่า 1,000 บาทครับผมสามารถไปส่องเมนูแล้วก็ไปดูบรรยากาศร้านในคอนเซปต์โซเชียลสเปซวิดอีสานโซกันได้ช่องทางออนไลน์เลยนะครับของร้านสิงคานอีสานอิซากายะส่วนใครที่เป็นสายช้อปห้ามพลาด นะครับกับโค้ดส่วนลดเพื่อลดราคาสินค้าใน Lazada บอกแล้วว่าเปย์แบบจัดเต็มกันเลยเอาเป็นว่ารีบไปโหลดแอป Flex Connect ตอนนี้นะครับสะสมการฟังแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้เลยนะฮะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืม B and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร 4,500 3,900 3,200 2,800 และ 2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกช่องทาง
3: สวัสดีครับผมสมุยวันนี้ผมปล่อยเพลงใหม่สาย Say Yes อยากชวนทุกคนมาฟังมาสายไปด้วยกันนะฮะฝากผลงานผมด้วยครับ

0: ต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เรารักเราชอบเขาแค่เขาหันมาแล้วก็ยิ้มให้โอ้โหใจฟูเลยนะครับหนึ่งงานเพราะๆความหมายดีๆจากหนุ่มคนนี้โอบนิธิเจ้าของรอยยิ้ม Brightest Sky ที่คลั่งรักทั้งในชีวิตจริงส่งผลมาให้คลั่งรักกันต่อในผลงานกันด้วย
1: wow.
0: นะฮะส่งท้ายกันในค่ำคืนนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended
2: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ใกล้จะ5ทุ่มแล้วขอบคุณชาว Flex มากเลยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันมาแล้วก็ช่วยเลือกเพลงกันเข้ามาด้วยเดี๋ยวต้องไปก่อนแล้วแต่ยังไงชั่วโมงหน้าถ้าใครยังไม่ง่วงนะจัดเพลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับ

0: นี่3ซิงเกิลนี้เดี๋ยวรอฟังกันได้เลยต้นชั่วโมงหน้านะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 คืนนี้ญี่ปุ่นไปก่อนแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมนะครับบ่าย2ถึง5โมงเย็นไปแล้วกุดไนท์นะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: The night is for sale. Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิ้น โบกี้ไลออน มัสต์บีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน ยูอาร์บอยทีเจเอ็กซ์ไทม์ไทยและยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที14ตุลาคมนี้พบกับต้าอนาวินและยิว28ตุลาคมนี้พบกับ Summer Dress ฮาริกึมซาโบยและวงLate Night วงอินดี้จากไต้หวันบัตรราคา360บาทเท่านั้นที่ Lido Connect Hall 3กดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
6: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
7: โอ้ I love it
6: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

0: ธอจะมีฉันส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
3: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop music

0: โชว์ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
3: คงจะมีเป็นล้านเหตุผล

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10 10 45 Non-stop music 10 play hit
3: 45 นาที

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
1: โอ้ I love it
0: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอน

0: ราวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5